0: ใส่ลองไม่เหมียงเลย
1: อะไรต้นไม้ยังไม่เหมือนอีก
0: ลองไม่เลย
1: แล้วจะพังหาย
0: มึงลงไปดีกว่ากูไม่ชอบว่าจะหายอยู่กับมึงแล้วกูจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยตั้งครึ่งมาขู่เอาขู่เอาจังกูเย่อหกตกหาย
1: อะไร
2: โจ้โจ้เบาๆโจ
1: ้พูดแค่นี้มีปัญหา
2: โจ้โจ้เดี๋ยวฟังพอก่อน
0: บอกมึงหน่อย
2: เป็นอาเซียเป็นอาเซีย
1: อาเซียหรืออาเซียว
2: อาเซียอาเซีย
0: บ่แม่งอาเซียวอาเซีย
1: บ่แม่นนะแม่นแล้วได้ล่ะ
0: มึงร้องนี่กูก็ร้องไหลเพลงอย่างเงี้ยเนี่ย
1: ร้องเป็น
0: ว่าเถอะกูนี่นักร้องเก่าเมื่อก่อนกูอยู่เมืองจริงกูเป็นหัวหน้าคณะเงี้ยว
1: เงี้ยวร้องเป็นแล้วมานั่งฟังในคาเฟ่ทำไมไม่ร้องฟังที่บ้าน
0: เอ้าเอ้าเมื่อกูอายุมากๆยาวก็เลยลดพาวเวอร์ลงมาแต่ยังร้องไหลดีกว่าอีก
1: เอาร้องให้ฟังหน่อย
0: เพลงเงี้ยวอ่ะ
1: โอ้โหร้องจบซะแล้ว
0: ยัง

0: เพลงจีนมึงนี่เงี้ยวเต็มทีเน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษาจริงอันนี้เอาสาวสาวมาดูดีกว่า
0: อยากดูสาวสาว
1: สาวสาว
0: แต่อย่าไปด่าเขาอีกนะ
2: ใจเย็นโจใจเย็นเย
1: ็นมังลุเมียง
0: เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคุณโจศักดิ์สอเสริมใส
1: ่ไอ้เหี้ยเป็นนักมวยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: เป็นหลานนักมวย
1: น่าอย่างมึงไม่น่าจะมาเป็นนักร้องว่ะ
0: ทำไม
1: น่าจะไปเป็นแมงดาหน่อยอย่าง
2: นี่ก็จ้างมาเป็นแมงดาโดยเฉพาะ
1: คุ้มล้างอ่ะ
2: มาคุ้มล้าน
1: เอานักร้องสาวๆดีกว่า
2: อ้าวโจโจโจโจเขาเขาเขาไป
1: บอกบอกบังไปหน่อย
2: เขาไปซะเขา
1: ไปซะอย่าอีมองกูอีกแล้วกลับบ้านกู
2: อย่าว่าแต่เสียญาณมันขนาดเจ้าของร้านยังอยากมีได้จ้ะนี
1: ่เอาสาวๆมาดีกว่า
2: เพิ่งหมาดมันยังที่หรอ
1: สาวสาวสวยๆหุ่นลี
2: ๆนี่นักห้องสาวครับ
1: เซ็กซี่เซ็กซี่ไหม
3: วันนี้ค่ะเจ้า
1: อีเย็นอยู่ฟังมากล่องเลยสักหลังฟังแม่งยังไหว
3: เสีย
1: ค
3: ่ะหนูรู้ว่าเสียก็ไม่มาหาหนูอีกแล้ว
1: ใครใครมาหามึง
3: เสียจำไม่ได้เหรอวันนั้นข้างรถสิบล้อเสียกับหนูทำอะไรกันตึ๊ก
1: ไอ้เหี้ยกูเมาหรือเปล่าวะ
3: เสีย
1: เ
3: ออหนูคิดถึงเสียจะตายอยู่แล้ว
1: แต่กูไม่คิดถึงมึงหรอกไอ้เหี้ย
3: คิดถึงหน่อยนะ
1: ไม่ไหว
3: เสีย
1: ดูนมแม่งดิใช่ไหมใหญ่ไม่เท่ากันเลย
3: เสียดูแต่ละข้างของหนูกันแล้วกันนะครับ
1: คกงากสักกระหลากนม
3: เสียเอาไปสักข้างไหมครับ
1: ไม่เอาหรอกครับเป็นนักร้องเหรอ
3: เป็นนักร้องค่ะ
1: กูก็เรียบเปิดเขาอ่างออกก็รีบนั่งเครื่องมาเลย
3: อ๋อเครื่องบินเหรอคะ
1: เครื่องสุกน้ำ
3: โอ้ยมาคุยหาสิแตกอย่างนั้นน่ะ
1: คือว่าเครื่องบินมันบรรทุกเครื่องสุกน้ำมาออกก็นั่งบนนั้น
3: อ๋อเหรอ
1: เออร้องเพลงเป็นไหม
3: เป็นค่ะ
1: ร้องเพลงโผล่แล้วเสียสังให้รางวัง
3: ไม่ได้หรอกค่ะคอแห้งอยู
1: ่เอาทำไม
3: เสียขอดิ้งทักดิ้งสิคะ
1: พูดสองคำแดกดิ้งเยาเรียกชับเอาเลี้ยงไม่มังแหลกทีเพียงยังไม่ร้องเลยขอแหลกทีเร็วๆหน่อย
3: เสียขา
1: ขาปิดหน่อยก็ไม่มองหรอกเอาแหลกทีเขาจริงเร็วร้องเพลงโอ้โหเดี๋ยวปวดเจ้าห้องอ่างว่า80ห้องแล้วเขามีแต่ดูดิ้งอีเหี้ยเล่นกอกดิ้งเลย
3: ทีนี้เขาประหยัดเขาไม่ให้หลอดค่าเสีย
1: มันน่าจะมีหลุดหลอดมา
3: หลอดเดือดเสียคะรู้ไหมวันนั้นเพื่อนเสียมาหาหนูแหละ
1: เป็นไง
3: พอมานะจะจับโน่นจับนี่ลวงโน่นลวงนี่หนูไม่เคยชอบกันเลยค่ะเนี่ยหนูคิดถึงเสียอยู่ตลอดเวลานะหนูมองข้างหน้าเวทีนะว่าวันไหนเสียจะมาเสียคะคอยอีกสักดิ้ง
1: ว่าแล้วอีอะอยากชับอีกหนึ่งลิงมังคุกสามกำสองลิงเดียวแม่งอ้าปากกว้างชิบหายเข็งเหลียกไก่มึก
3: เสียค่ะ
1: เอาร้องเพลงเลย
3: ยังค่ะ
1: ทำไม
3: เนี่ยหนูนะบอกจริงๆนะวันนั้นนะเพื่อนเสียมานะจะพาหนูไปกินข้าวต้มด้วยล่ะ
1: แล้วมึงทำ
3: นะหนูก็ไม่ได้หรอกหนูรอเสียคนเดียวยังไงก็ไปไม่ได้วันนี้ยังไงก็ไปไม่ได้นะคะเสียขาขออีกสามดิ้งเลยค่ะ
1: เรียกชับยกมาเป็นขวดมึงแดกได้มั้ย
4: เ
1: สียสามดิ้งสี่ดิ้งหมกเสียเวลากู
3: อีหลอก
1: เรียกไม่เรียกเป่าเสียงมาพุ่งน้ำใส่หน้ากูเลย
3: เขาเรียกพ่นค่ะเสียไม่ใช่พูด
1: ดูในขี้กระเทาะจำหน้ากู
3: ไอ้คนจีนอะไรรู้จักขี้กระเทาะ
1: ร้องเพลงไหมล่ะ
3: ร้องไม่ได้หรอกค่ะเสีย
1: เป็นไรอ่ะ
3: เดี๋ยวหนูปวดท้องขอไปห้องน้ำก่อนนะคะ
1: เกียนแหลกมากจนท้องปวก
3: เนี่ยเนี่ยตั้งกับหัวค่ำแล้วหนูเห็น 3-4 คนนี้เขามานั่งตั้งนานแล้วล่ะ
1: ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราจะไปก็ไปฮะ
3: หนูไปก่อนนะเสียนะหนูปวดท้องเดี๋ยวมานะคะ
1: เออไปๆกูลำครั้งหน้ามึงเหม็นฉิบหายเลยอะเรียกขึ้นมาไม่ทำหาเลยจริงดิ้งลงไปอีกแล้ว
2: เดี๋ยวก็ขึ้นมา
1: เอาของใหม่นี่ที่สวยนี่ใส่ลีๆหน่อยนี่
2: เดี๋ยวบอกกระโศกกระซากเลยแม่เสีย
1: มังโมโหอ่ะ
2: โอ้ตอนเอาผู้หญิงต้องบอกให้เรียบร้อยก็ต้องห้องนักห้องในห้องอาหารลาบเป็ดลูกแมวนี
1: ่มีเยอะ
2: สมัยมีเยอะสิ
1: เรียกมาเลยสิ
2: โอ้โธ่ใส่ไอ้หนูมาเร็ว
1: ๆเอาเลยสวยๆนะสวยเลยเสือกในรังเ แสดงว่าสวยเพิ่งมาภาษาทรงต้องรับสวยแน่ๆเลยสรุปอาเล็บอาเล็บ
2: ยัง
1: คงรู้สึกตะปากผู้หญิงพ่อมึงของนักช่างเต็มไปหมด
3: เรื่องของคนเนี่ยแข่งหนูค่ะเสียขา
1: เอาเยอะ
3: หลวดหรือทางด่วนที่ค่ะ
1: สมารู้สึกหนูก็นะ
3: ทำไมคะ
1: กูเขียงมาเมื่อกี้นี่เองนะเนี่ยหนูกูเนี
3: ่ยแล้วหูดังทำไมมันแหลมปิดออกมาไม่ตัดสักทีเลยเนี่ย
1: ตั้งหลังเสียงมาถ่องของดังกู
3: เสียขา
1: ร้องเพลงให้เสียฟังเลย
3: ยังร้องไม่ได้หรอก
1: ทำไม
3: อุ้ยแต่ก่อนนะคะหนูยากหนูจนค่ะอยู่บ้านนอก
1: บ้านบางนอก
3: อุ้ยพอเข้ากรุงเทพนะคะ
1: เป็นไง
3: มารู้จักกับลุงแนบค่ะ
1: อันเรียบไ
3: หมแกเปิดร้านอาหารแต่ก่อนจนจนค่ะเช่าห้องอยู่ซอมซ
1: ้ออันเรียบไปนะ
3: เออหนูค่ะหนู
1: ใครกันแน่วะ
3: อุ้ยดูสิคะพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์ผ่อนทุกอย่างเลยค่ะ
1: เออเดี๋ยวนี
3: ้โอ้ยพอมาร้องเพลงกับร้านลาบเป็ดลุงแนบนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ซิ่งกังสกเลย
3: โอ้ยมันยึดไปหมดเลยค่ะ
1: แล้วสลองสมัย
3: เล่าให้ฟังค่ะอุ้ยวันนี้ไปถ่ายแบบมาใหม่ๆเลยเนาะ
1: อังลี่อังลี่เป็นลำแบบ
3: ยังแบบ
1: แบบอะไร
3: อาชญากรรม
1: อันนี
2: ้แม่ยัง
1: มังเน่าแล้วนะจักรกรรมอ่ะ
3: เมื่อกี้เหมือนกันค่ะ
1: เออ
3: นี่เดินไปตรงห้างเนี่ยห้างอะไรเนี่ย
1: ลางลาง
3: เออร้านห้างอ่ะเนี่ย
1: ห้างห้างทำไม
3: อุ้ยขึ้นไปชั้นสองแค่นั้นแหละ
1: เป็นไง
3: อุ้ยหนุ่มหนุ่มเห็นหนูค่ะ
1: เออทำไง
3: อุ้ยดึงหน้าดึงหลังดึงซ้ายดึงขวาเลยค่ะ
1: แสดงว่าตกตะลึงในความสวยของมึงไง
3: ตกลิฟต์ค่ะ
1: มึงเรื่องยังไงวะไปพักท่าเสียทียังไง
3: พักท่าค่ะ
1: เออหัวเราะทำไม
3: หัวเราะพ่อมึงเป็นหวัด
1: เอาก็ร้องเพลงเลยพวกมากไม่ได้หรอก
3: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
1: ทำไม
3: ยังไม่ได้กินข้าวเลย
1: เอาแล้วไม่แหลกมาจากบ้านอ่ะ
3: โอ้ยร้านละอาหารหลับเป็ดลูกแนบหามนักร้องกินข้าวมาจากบ้าน
1: เพราะอะไรวะ
3: ญาติอาหารบ่เดิน
1: มาอาศัยกินกับแขก
3: อาศัยกินกับแขกค่ะ
1: พอแขกสั่งแปะซะมาตัวนึงพอหางหน้าไปคุยกับเพื่อนกลับมาเลี้ยแต่หัวแม่งตัวแหลกอย่างเดียว
3: แสดงว่าเสียเคยเจอนะสิ
1: เจอบ่อยเอาไม่กินก็สั่งมากินเลย
3: สั่งเลยนะคะ
1: เ
3: ด็กเชิบเด็กเสิร์ฟเลยค่ะทำไมมันทุเรศอย่างนี้อ่ะ
1: ไอ้สังลัง
2: นกเข่าต้วงตาแม
1: ่มึงยิ่งกองมังอีก
3: ตายแล้วถ้าหนูเป็นอย่างนี้นะโอ๊ยเอาไฟชอตตัวเองตายจะโดนแล้ว
1: เดี๋ยวยังมึงไม่ซอกกับยังซอกอยู่แล้ว
3: ทำไมคะ
1: อีกอ่ะดูหน้าตาหาอายุเป็นของเราก็ไม่ใส่เป็นของจริงก็ไม่เหมียงแล้วเหมียงคำเหมียงไปเลยใช่ไหม
3: ก็บ้านดูอยู่อลันนี่คะ
1: อยู่อลังยะประเทศ
3: ยะประเทศ
1: มึงหนีระเบิดมาได้ยังไงวะ
3: โอ้ระเบิดมาไม่ต้องห่วงค่ะ
1: กูเป็นมึงแล้วกูฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้ว
3: ฆ่าทำไมคะ
1: มาอยู่เป็นคงอายชาวบ้านเขาหรอก
3: อ้าวท้ออย่ามาอยู่ถูกค่ะ
1: หน้าตาอย่างกับเขียดตะปัก
3: ถ้ามีผู้ชายอย่างนี้ทั้งโลกนะคะ
1: ทำไม
3: หนูจะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นอันขาด
1: แล้วมึงจะทำยังไง
3: จะซื้อนมตามารีแม่สักกระป๋องนึง
1: ทำไง
3: มาเทหวด
1: แล้วทำไง
3: ให้เมียเลีย
1: กินข้าวยัง
3: ยังค่ะไปเสิร์ฟเอากุ้งเผา50ตัว
1: เ
3: น
1: ี่ย
3: ข้าวผัดอเมริกัน50ห่ออมพวก5หม้อผัดกุ้งจีน8หม้อ
1: กูเหลียวมันก็สั่งมาตั้งเฮียยะ
3: สั่งเผื่อพ่อเผื่อแม่มาจากบ้านนอกค่ะ
1: ไอ้เหี้ยกะว่ามันก็ยกคอยกแม่มากินกับกูเลย
3: กะล้มทับเสียเลยวันนี
1: ้เอากินแล้วร้องเพลงเลย
3: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
1: เป็นไง
3: เดี๋ยวไปหาเพี้ยนก่อน
1: มีเพี้ยงอ่ะ
3: เพี้ยนมารออยู่ข้างหน้า
1: ข้างหน้า
3: เออ
1: รีบไปรีบไป
3: บอกมาจากบ้านค่ะ
1: เ
3: ดี๋ยวดูมาร้องให้ฟังนะคะ
1: ทุเรศชิบหายเลยดูแต่งตัวกระโปรงก็สั่งๆไม่น่ามองกลัวตาเป็นตุ้งยิงชิบหายเลยกูอันนี้
2: ยังอีก
1: อีนี่ครึ่งอีกตัวแรกครึ่งมาดุกดิ้งอีนี่ครึ่งมา ขอข้าวกินลงไปอีกแล้วไม่ลงสักพิง
2: เออเดี๋ยวก็เข้ามา
1: เอามาใหม่มาใหม
2: ่ใจเย็นๆได้ไหมอาเสีย
1: มังโมโหแล้วนะเนี่ย
2: เออนั่น
1: ๆเสียเงินเท่าไหร่ก็
3: เบี้ยแล้วแล้วเรียกสับ
1: หนึ่งลิ้ง
3: ยังรู้อิ่มแล้วค่ะ
1: กูรู้เลย
3: รู้อิ่มแล้วรู้อิ่มจนนอนแล้วจนเอียแล้วค่ะ
1: เอียแล้วร้องเพลงอะไรออกมาแล้ว
3: เสีย
1: ห
3: นูหนูจะร้องเพลงอะไรดีล่ะเรื่องไม่เตรียมมาสักบ้างอ่ะอ้าวเสียไม่ขอแล้วหนูจะร้องยังไงล่ะคะ
1: อ้าวกูชอบฟังเพลงของสุนารีราชสีมา
3: อ๋อสุนารีราชสีมาฟังน้ำตาเมียหลวงค่ะ
1: เอ้ยใครร้องวะ
3: สุนารีราชสีมา
1: อ๋อกูจำได้แล้วจำได้คงแห่งเลี้ยวน้ำตาน
3: ั่นแหละ
1: ที่กูทำเมียน้อยมา
3: แต่
1: สานเนื้อเมียและลูกบอกร้องนั่นแหละนี่เป็นตอนไหนร้องไรฮะ
3: ร้องเองเนี่ย
1: พวกใครมึงฟัง
3: เสียเวลาหนูร้องเพลงแต่เสียต้องให้พวงมาลัยหนูนะ
1: ร้องนี้ถูกใจจัดรางวัลมากนะ
3: จริงหรือเปล่า
1: เสียงเสียงด้วย
3: ถ้าเสียไม่ให้ถือบักกอกนะ
1: อะไร
2: อะไร
1: บักกอกไปว่าอะไรบักกอก
2: มันเป็นคำที่สรรเสริญย่อนย
1: ่
2: อ
1: โยหะขอสามบักกอกเลยนะ
2: มากไป
0: คุณคิดดีแล้วและทนเจ้าค่ะ
1: เสียงแม่มังแหลมที่หมายชิมหลักกูเฮีย
2: เสียงแหลมเสียงแหลม
1: โอ้เสียงแหลมเยอะเกิน
3: ทนฟังหน่อยสิคะ

0: ูสิ
1: ทำไมเหรอ
0: กูไม่มีสมาธิที่จะร้องเพลง
1: บ่มีมึงก็บ่ต้องร้องลงไปเลย
0: เดี๋ยวกูด่าเสียหมาเลย
1: ด่ากูเรื่องอีหยังล่ะ
0: อีอีปากเน่า
2: เดี๋ยว
0: มึงไม่ต้องทำมันกระทุเรศพออยู่แล้ว
1: ดูดูซิมันด่าฟาเมล่า
0: เสียเอามาอีนี่นักร้องที่นี่แหละคะต้องมึงก็อยู่ด้วยกันมาถามกูหาพ่อมึงอ่ะสงสัยมันจะเข้ามาใหม่นะคะเนี่ย
1: เออ
0: นี่หน้าตามันเหมือนแมงกินูนบ้านฉันยังสวยกว่ามันอีกค่ะพอกันแล้วมึงอีเหี้ยมึงกบบ้างกูงามมึงเหมือนกันแหละลุกไปก่อนเสียหนูรำคาญมันค่ะ
1: อย่าไปเสื่อมัน
0: อ้าวฝากไว้ก่อน
1: ลงไปเลยอี
0: ครึ่งมาทะเลาะก
1: ันไม่อยากด่ามัน
0: มึงร้องเพลงหรือเปล่า
1: โอ้เรื่องร้องเพลงต้องหนูค่ะ
0: ร้องเพลงอะไร
1: ร้องเพลงสตริงวงใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: สตริง
1: ค่ะ
0: วงอะไร
1: ฮีโร่ไฟ
0: ฮะ
1: ฮีโร่ไฟ

0: อาเล็บอาเล็บไปไหนสวยรวยโ
1: อ้ทำไมคะเสีย
0: สังหลังเอ้ยกูไม่น่าสบายเลยผิดที่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลย
1: เมาเหล้าบ่ค่ะ
0: มาเหล้าพ่อเมื่อไง
1: ฮะรู้ได้คนนั้นน่ะ
2: เสียอย่ากินเมาสิคะเมาแล้วตกเก้าอี้ค่ะ
0: กูยังไม่แหลกสักหน่อยเลยอ่ะ
1: เวลากูร้องเพลงไปยังมาสอบยืนเป๊ะๆๆอยู่นี
2: ่เอาทีเวลามาทีเวลากูร้องมึงยังมาแป๊ะๆข้างหูกูได้เลย
1: เอากูเอาใจเสียกูอ่ะ
2: แน่เสียมึง
1: นี่เสียกู
2: เสียกู
1: เสียกู
2: เสียกู
1: โอ๊ยๆอีอีอีบัดสีบัดเถิง
2: ฟังไม่ได้อีอีอีแอทแท็ก
1: อีเซซ่าอีซันซิตอีโอโม
2: อีรถไฟบ่มีแฮ
1: อีบัดสีอีบัดเถลิงอีบัดอเมริกันเอ็กซ์เฟรช
2: อีบ่ไปอ่ะนะมั้ย
1: อีโทรศัพท์เคลื่อนที่
2: อีรถตัวบ่มีหรอกอีหลอกเอ้ยแม่งอีอะไรเสี่ยงมังสลีไม่ได
1: ้ได้
2: สักหลังเลย
1: ทำไมคะ
2: สมาธิลอกกันหาเงี้ยอะไรโดนแข็งก็ถลอกหมดเลย
1: รู้ไม่ร้องก็ได
2: ้สักหลังไม่ร้องก็ลงไปสักหลังขึ้นมากักกังมึงมาอยู่ไร
1: รู้ไม่ร้องก็ได้
2: ไม่เลยอาเล็บไม่ไหวแล้วหมอจัดแล้วนะ
3: มันเป็นพออาเซียดีละ
2: เป็นโง่อะไร
3: อ๋อทุกมือเขาก็พอทะเลาะกัน
2: ว่าไปทำอะไรมา
3: เออนี่แหละเขาเรียกว่าผู้สาวหยาดกัน
2: ก็หล่อจริง
3: ผู้สาวหยาดกัน
2: แหมคุ้มจะนึกไม่หวังอะไร
3: อะไรอะไรอะไร
2: ขาว่าหายไปไหนยัง
3: อ้าว
2: อะไรอีสองคงเอาไปหรือเปล่า
3: เอ้ยไปเอาขาเสียไปวะ
2: เอามาเร็วก็แ
3: ล้วรถใช้บ้างขนา
2: ดโตนี
3: ่ผมโตลงนี่วะ
2: อันแล้วเห็นแล้ว
3: เอาเห็นแล้ววะ
2: มึงแรงมาส่องอยู่เพีย
3: งแทนนังทับมันไว
2: ้ขาหากินใส่มึงนี่ชีวิตของนักร้องนี่บางครั้งก็ลำบากนะ
3: แม่นควม
2: เพราะว่าบางคนก็เศร้าบ้างอยู่มั่ง
3: เออ
2: ก็เห็นใจก็ต้องอะไรอะไรมีอะไรหลายอย่างนักร้องนี่เป็นชีวิตที่ลังทกมากครับทั้งบุษมานะถึงว่าจะเป็นเก็บเป็นคงอีเฮียนี่จะมาแดกได้อีกแล้ว
3: เพราะว่าแดกได้เนี่ยมึงหนามันแน่นั่น
4: คนละคนค่ะ
2: อ
4: ่ะอีนั่นมันกลับไปแล้วรถเมย์เอาไปแล้ว
2: กลับไปแล้ว
4: ค่ะ
2: ทำไมฟังเหมือนกันวะ
4: มันลูกครึ่งค่ะ
2: ครึ่งอะไร
4: ครึ่งผีครึ่งคนเสียขาสวัสดีค่ะ
2: หวังดี30เที่ยวแล้วอีก
4: นี่รอบที่52นะคะเสียขาชีวิตหนูมันช่างอาภัพ
2: เป็นอะไร
4: หนูมาทำงานอยู่ร้านลูกแนบลาบเป็ดหนูร้องไห้ผิดปกติหรือเปล่า
2: ธรรมดา
4: เสียขาหนูเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ
2: อยู่จังหวัดอะไร
4: กาฬสินธุ์ค่ะ
2: กาฬสินธุ์แสดงว่าอยู่ทางปากใต้นะ
4: ปากใต้พ่อมึงนี่อีสานเสียค่ะ
2: ไม่ต้องหัวเราะแรงขนาดนั้นหรอก
4: กูร้องไห้เสียค่ะหนูเดินทางมาที่ร้านลุงแง่เพื่อจะมาร้องเพลงหนูร้องได้วันเดียวก็โดนอีหน้าสั่งมันแกง
2: เราทำไม
4: มันหาว่าหนูมีลูกมีผัวแล้วไม่ทำตัวเป็นลูกผัวลูกเมียกันชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงไม่ใช่เหรอ
2: สักหลังเดี๋ยวมึงจะร้องไห้เลยว่ากูโศกกับมึง
4: ผู้ใดที่เผาศพ
2: มึงทรณีกลางแสงให
4: ้เสียขาหนูนะคะตั้งแต่2โมงเช้าแล้วยังไม่ทานข้าวเช้าเลยค่ะ
2: ไอ้ทำไมไม่กินอ่ะ
4: หนูไม่มีตังค์ค่ะ
2: โอ้น่าสงสารน่าสงสารไม่เป็นไรหรอก
4: ไม่ใช่หนูคนเดียวนะครับหนูหิวหนูคนเดียวหนูทนได้แต่หนูมีลูกอยู่คนหนึ่งค่ะ
2: มีลูกเลยเหรอ
4: ค่ะ
2: ลูกมึงหลุดไหม
4: ไม่ดูหรอกค่ะวันวันมันหากินแต่กิลีนค่ะ
2: กิลีนอ่ะ
4: กิลีนกับกิบบอมค่ะ
2: ดีเพื่อกันเอามาครัวกินเสียบอย่างนี้จ้ะ
4: หนูมาทำงานนี่หนูจะต้องเอาลูกชายมาด้วย
2: เออไม่มีคนเลี้ยงไงฮะ
4: ไม่มีคนเลี้ยงให้หนู
2: น่าจะฝากคนข้างบ้านไว
4: ้คนข้างบ้านเขาดูถูกว่าลูกไอ้ขี้เมา
2: ไอ้ขี้เมา
4: ผัวหนูค่ะ
2: โอ้ไม่มีผัวขี้เมาต้องเลิกนะอย่าไปอยู่กับมันเลย
4: หนูเลิกไม่ได
2: ้ทำไม
4: เพราะว่าหนูมีลูกซึ่งเป็นสายโลหะของหนู
2: สายโลหิตเอ๊ะเสีย
4: ใครเอาพี่มาทำเหี้ยอะไรทั้งโน้นล่ะ
5: กูไม่ได้มาทำเหี้ยแต่กูมาตามมึง
4: พี่มาข้างนี้เดี๋ยวโดนเสียเขา
5: ไหนเสีย
4: แดกบาลันชุนแล้วนะ
2: เดี๋ยวนี่ผัวมึงอ่ะ
4: ผัวกล้าเดี๋ยวนะเสียเสียมานั่งทางนี้ค่ะ
2: นี่มึงกัง
5: อะไรเดี๋ยวนี้มึงเป็นนักร้องมึงหัดมีผัวใหม่แล้วนะ
4: เขามาติดหนู
5: ติดกัน
4: นั่นแหละ
2: นั่งห่างๆส่งติงมึงหน่อยก็ดีมึงกัง
4: พี่มาหยัง
5: กูสิมาเอาตังค์กับมึงมามึงบอกให้ทิ้งตังค์ไว้ให้กูเลย
4: โอ้ยเดี๋ยวพันธีได้ยินเดี๋ยวเบาแห้ง
2: กูไม่ได้ยิงหรอกพูดไปเถอะ
5: มึงก็รู้ว่ามื้อนี้กูต้องไปประชุมสภามึงคือบ่เอาตังค์ไว้ให้กู
4: สภาผู้แทนราษฎรบ่พ
5: ี่สภาแท้แห่งอยู
4: ่หนูก็เฮาให้พี่ไว้แล้วเด้3บาทนะ
5: มันหลายโพด
6: พี่น้องกําลังฟังเทปตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบสีโจ้สีเตี้ยสีเจนกําลังแสดงให้พี่น้องได้ฟังกันในทีมงานตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบลุงแหนบลาบเป็ดหมดเวลาลงแล้วล่ะจำเป็นต้องขอลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่พี่น้องลูกหลานสุภุทุกคนสวัสดีครับ